0: ไอ้ลายุใหม่ลายันตัวไหนดาวน์โหลดโลกแมงกันยาวแต่ดิทุกชัยตาโรบอคอปยาคุจีนาดาวน์โหลดนำมากินเลยชัยตากะทีกะคุตอบันมันตัวกันเลยดาวน์โหลดนำมากินตัวมาทะเลก่อ Live in Concert จะต้องไม่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวดาวน์โหลดตัวดาวน์โหลดตัว
1: 5 minit udahnya
2: Ken Ken Hakai PC tu Hakai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegeng tu siapa ngerja tadi tu mayo mata download tu tu downloadnya gambar tu lagunya Metallica mana namanya dia
0: ni Jess
2: bedak dinya lagi
0: ni apa siapa ampu pegawai tu nah Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh hari kami. Bak YFM.